0: Kublai phi ki parlo nong sa ba it baro kani gidi ka akash vani shilong ga bawan shpi no lai spa sa phunya point al meter medium wave wen kat ro pras pa an ro pusao kilohertz sa shi sen pat ni pina so bhai phi baro sha kani ka lai phone in program ki jing wai khasi but ni so ko men chibun ba la dan ba kol ha kani ka por ti apriang so bhai phi sa shi sen pat bat kum ju ri ni ba kol bang ya ngap manu idei hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, ajing song komen batang ke opening rong empat. Good la dan ke kol. Ita idi mau kudok nei.
1: Aha, undere.
0: Oh, di mana?
1: The guest fee nama la slam on your call shum chu kren shabat fee.
0: Ah, ni ka sur ka jom fee bidang ka sau bet tek kum itu iduk mau kudok. Di ita ila ila asha ila i pi pi da pi ba pi da hun pi da. Pi da nam lim.
1: อ๋อดิเทคชั่นเรียบพี่ดาต่อกระเรกอันเซอร์นะตาจังอ่ะติพี่ดาพี่ลงกบนูพี่ใช้พี่คลั่นแอมอ๋อยังใช้ยังคลั่นอ่ะเอพี่บ่เด้งัสกับกระเซอร์กระสุดกระจงพี่งัสกงบ่พี่ละอับอีกกะมัดอีมัดมอไรท์ออนเดอะดอทพี่ละอย่าบันกะละริงกะโฟนมอว่าแกนอีปัวตั้งเด็ดที่อ่าฮะติพี่ก็สับจริงว่าอยู่พี่ดาติคันนี้ก็จับมากกว่าสับจริงว่าไอ้ตั้งเด็ดอีมลุยัย
0: ตั้งคันเด็ดอิมลุบาลาร์ไว้ที่อีกเก็ตกูปัสยังตะเกียงอืมดิพี่ชิองคันเด็ดอิมลุมาฮังกะติมชนองเจติมชนองคันเด็ดคันเด็ดคันสัตว์คันเด็ดอิมลุโอ้ยต่ออีจิงไว้เพิ่นเป็นสกับเอโนคันนี้ก็จิงไว้เสื่อมหักคันมีสงงารุ
2: เดี๋ยวนี้ก็เลยชอบเอกันเล่นในบรรดาจงพี่มองกล้องว่าหลัง
0: อ๋อต่อคุบลิชิบวนมอ
2: โอ้ยนาตาดีกันเล่นในบรรดากิสต์ดอฟจังก็กันชนีฮิบาร์ร็อกันนาตาดีกันเล่นกระปังรุ่นน้ำตาฮิบาร์ร็อกอีเดียจ

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग।
0: हाउ आर यू कॉल ने ए फ्यू आर सोइंग
1: यस
0: ओ
1: यस,
0: ऑल में तंग लाइस नो
1: टर्ना
0: फ्यू फोन ना
1: टर्ना टर्ना।
0: ना तरना अनि सो तना फिर फोन हक से बनि कोंग ने फिरु
1: कासिन मन को हेंग ला जु ट्राई ना मुम यो
0: Mentak kasih yang suka men si syate bang ayo ki perlu ki bayar phone mah ki bayar ika line ki dek ki beri ki ba unjuk ham yo ya ka ni ka line ban ni keren ha ka phone ti si kar kom noi fi
1: ni kon ba hep soklet
0: ba hep je soklet ba hep soklet na terna ko ble sibon ka priang sobhai fi sha ka ni ka program ka jongi mah เดพีดันบอกที่ว่าพี่เยอะมันก่อนอย่างงี้ฮะกระปวดกระบังเบี้ยงบางทีนางละมันเป็นเต็มจิกรวยกระนางใหญ่สเตตกระปวดเอ็มเดสุภาพมันองค์ชายกระเต็งจิกรวยจะพี่ไปแฮมก็มันสังข
1: ์ไอ้กันว่านูรู้ทำไ
0: มพี่องไอ้กันนูกันนูเดกระตุ้นากระเด็กวัยนี้กิจการกี่ใบอีเทียงกับใบอีตันนัดกับใบอีไซโซกับใบกิบิริกิดับแต่กับมันเสียงกับใบบ้ากับใบลองเลือดมั้งกับบังไอ้อีกับบังฮักจิงเชมจงอาเกนตีงานระดับฮีไอจีตีงานแต่งานไอจะกันดีกับจิงของอดีตของล้ำมั้งชลองบังไอ้ก
1: ับเบียง
0: กับเบียงก็ตา
1: ไอ้กับเบียง
0: พี่ไอจีก็ส่งเอ็มในจิรวัย
1: ไอ้เอสเนี่ยฮะ
0: พี่สุตนาในจิรวัยก็ลองมองกันเป็นเต็มดังนี
1: ้ไอ้กับเบียง
0: ต่อแบบเห็บกันดีกับจิรวัยกันลองนักปฏิบัติพี่บัดจงโน่เด้อ
1: ตายยงงาแบบกี่คนยังไงเขียนหลังแต่บัดที่ตัวกี่บลาเด็กก็จะมัดบัดที่ตัวกี่บลาอยู่เยอะวันก็เลยมาบาร์บอร์
0: พี่สงก็เป็นเนี่ยมาพี่ละเยอะไอ้การไลน์ไปมาตั้งสิ

0: Dạ, dù ông dù ở chỗ bên nhà kren bật phì, thì gọi phì kia bà. Ờ, thì phì đơn bảo chí, bốn phì ở cái lãnh mà ta có step này là rì xong. Nàng ta bà đế, y là rì xúc, phì phì lẹ yếu cũng tỏ là rì xúc, phì tăng phù lê, phì trầy phì tạ phì lẹ yếu. Ờ, phì lạ đơn khuôn. กันนุ่งหมดกี่คน
1: ลาย
0: กี่หลายเหยกี่คนจะฟี
1: ต่อกี่หลายอะไรขึ้นกว่าละ
0: โอ้โหเดี๋ยวมันตาพี่รับยีไม่เห็นดูกันให้เอกดูกัน
1: ฮาปะน้องสลองเฮ
0: โอ้โหเดี๋ยวต่อสุนทรันได้ลาริโซคุณตาไปพี่ยอบันยารับยีไม่ยาละเดียรูพี่ยอบันกำไม่นางตาได้
1: ฮา
0: เดี๋ยวต่อนาตาเดี๋ยวแกเอกจะรอไปพี่กว่าบันสงบสงบฮะ
1: สลิปปิ้งใช่
0: พินสงับอิมารเวเนี่ยพินเยสงับลังบัดโนบัดอีเมจงพีนตัว
1: บัดอีเมบัดมีคุณภาษาจังไงสุขุลีบ
0: ั
1: ดไอคนดอบัดยังยลาบัดคุณจุบายังบาร
0: อโอ้โหน่าเบียงกันตา
1: ฮะ
0: ตัวคุบลิชีบุญเอ
1: คุณจุเอ็น
0: คุบลิชีบุญเอลาริสุกสิงบสุกบักแมนนิฟีมา
1: ฮะ
0: ตัว

ปารลกน้องสงับเงยจุไลสงตนาเอกตัวจึงรอยกับเงยอบันเป็นตามหาชัวกับจองพีติเป็นตาปัดเงยอบันไปแต่งกันในกับโปรแกรมกับจองยีกับเริ่มไปกิเกนไทยถ้ากับเงยอบันสงับปัดแสดงจึงรอยจองไอคองไอฮุนลิงดอตรันกับใบลาไอคัตเองงามลาชูบันเคลนบัตสาอัตลีปัดกิจิรวายจงเองของอดีลินของลำกับใบลาไอคัตเองซาชิเซียนบัตจิงสตาร์จิงยอกอร์กันนี่คือเด็กอากาศวานีชลอง

ดากินตุกี้อัตลิกิรวานักจ่อยองกองจันิบาลลูกอุปถกากวีดันกลุติเวมันบรูวสเนมกตุปันสัญญาวันิพีสกิรวานักจ่อยองกองจอยซีปทริชาบาร์เรกอุปถกาอิเมียเวลุติอุบรู